กรับท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันจบไปกับงานเพลงของออสโฟเอสครับนารีพีการ์ดครับช่วงนี้กับเกี่ยวกับปลากับช่องนี่ครับปูจ้ากันหน้าอู้เลยทีเดียวกับท่านผู้ฟังนะปลาช่องนี่ครับท่านผู้ฟังไม่ถึงผีจุในพระพุทธศาสนาที่ได้รับการอุปสมบทตามพระวินัยโดยทั่วไปนะครับไม่ถึงชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาครับท่านผู้ฟังนะและก็ยังเป็นผู้เชื่อสละจากการครองเรือนและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครับนะเพราะฉะนั้นมีไม่ดีอยู่มั้งครับทุกองค์กรและครับมีทั้งดีคนไม่ดีครับแต่จงเชื่อเถอะครับว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่มากมายครับท่านผู้ฟังนะอันนี้เหลืองก็งานเพลงครับนะนารีพิฆาตมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟัง

0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

เวลานี้กับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบออนไลน์

เรื่องที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอเพื่อกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะโทรเบอร์นี้กับ0 7 4 8 1 2 0 5 5กระผมยินดี

สิงหาคม2519ช่วงแรกของรายการกับนะหมอกงานเพลงหมอความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ความเพลินกันก่อนฟังงานเพลงของมนแคนแก่นคูนกับนะงานเพลงคิด

กราบท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยครับไม่ว่าจะคิดถึงไงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดถึงคนหลักคิดถึงเขานะครับนะเราก็เก็บไปฟันกับท่านผู้ฟังนะอาการที่เรานึกถึงหรือห้อยอาใครสักคนมากๆเนี่ยครับท่านผู้ฟังในระหว่างวันนะครับนะจนจิตใจสำนึกของเราเนี่ยครับนะเก็บไปบันทึกเรื่องราวนั้นไว้กับสุดท้ายสะท้อนออกมานะเป็นความควันในตอนที่เรานอนหลับกับท่านพระกวางนะนี่ก็เรื่องของความควันกับท่านพระกวางนะคิดอดจนควันเน้นคิดตึงจนควันเน้นครับนะอ่านเพลงก้องมนแค้นแก่นคูณช่วงแรกก้องรายการมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ควังขอบคุณขอบคุณมากมากครับท่านพระกวางที่ให้ติดตามรับฟังรายการเพลิดใจไปกับวิทยาโทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำอันเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตันดักครับนะวันนี้เริ่มกันโดยไส้เล็กพี่โยปากูลบันบางด้านไส้ที่ซ่องครับนะพี่ลงครุฑและทีมงานบันนำกระจายครับซึ่งประกอบด้วยคุณนงติ้วคุณนงแต้วคุณนงเบาบันชัยกลองและก็คุณนงไรไส้ที่สามวันนี้พี่เพ็ญพี่นงกับอยู่ส่วนตูนตำบลโครุบจางไส้ที่สี่นี้กับพี่พลครับอยู่ถนนราดุติดหนึ่งจอยทิพย์ที่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะสายที่5จากสิงห์นครครับนะคุณหนองชัยส่วนสายที่6ครับนะคุณพี่นุ่นอยู่ชุมชนสมังในเขตเทศบาลนครสงขลาสายที่7และสายที่7สายที่8และสายที่9นี่ครับจากมอราชพัฒน์สงขลาครับนะคุณหนองตาลพี่นกและคุณหลงยาคุณลุงยามถึงกว้างกันเป็นมู่ขนาดเลยทีเดียวขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนาทีได้โตกันเข้ามาครับนะครับมามอบความสุขมอบการเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันเลยดีกว่าอย่าเรากันชาถ้ากันนานครับนะกวางหวานๆครับงานเพลงก้องทูลทองใจครับสุดาดอกฝ่าแนะนำมาจากพิโยปากุลบันบักดานมอบความสุขให้กับทุกท่านฟัง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังว่านๆ นานเพลงก้องทูลทองใจกับนะจะไปกับนะเจออ่านเพลงว่า

จอมฟันใจกับขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีกับนะพี่โยปาคุณบันบางด้านในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะโอโซไม้กาจวิตบันบางด้านทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนไส้พันเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะให้บริการให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุโสมัยกาจวิทบ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคลาครับสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกโทรไปได้ครับนาทีอุโสมัยกาจวิทบ้านบางด้านครับสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ่องคลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับตันพวกวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้กลับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ำยางยนโลแม็กซ์ช่องคลาถนนจ้ามทิพย์เม็ดครับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคลาซุ้นเก่าอกเก่าช่องอาถ้ามกซ้ำท่านผู้กองโตไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารน้อยหนองอ้ำครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพื่อนใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กองได้ควังกันโตอย่ารอกันช้าจ้ากันนานมาถึงพี่ลุงครุฑและทีมงานบ้านนำกระจายกับนะคุณน้องติ๋วครับวันนี้เกียรติในนามานเพลงก้องดำรงวงทองครับควังกันเชื่อเลยครับนะอย่ารอจ้าถ้านานงานเพลงโลกนี้คือละครครับแล้วต่อกันโดยเศร้าดำเนินจอมฟันกัลยาน้องแต้วทีมงานพี่ลุงครุฑเช่นเดียวกันในเกียรติในนามกันเข้ามาอีกสองงานเพลงมอความสุ

กราบฟังกันต่อกราบยายังอยู่เจ้าทีมงานบ้านน้ำกระจายกับท่านผู้ฟังพี่รองครุฑให้เกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับนะบ้านนี้ฉันรักหนอความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของไม้พิลมพรครับฟันใจผู้ชายแรงงานกับนางกับงานเพลงไอ้นุ่มรถไทยขอบคุณมากๆกับนางพิลมครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องบ่าวบ้านชายกรงและก็คุณน้องเลยที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตนรักขอบคุณมากๆครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพอวงอำเภอเมืองช่องคร้า081354425โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามเยโอคอดเวลุนนีโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กวางเจอกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนไส้กรองไอฟีทุก4เดือนแล้วก็ยังบริการล่างการค้าไอฟี7ปีเต็มครับนะติดตั้งไอฟีด้วยกับท่านผู้กวางเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะกับผมจะให้เจ้าหน้าที่ไขว้ค้ายนี่ครับนะไปซ่าติดไอฟีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านชัยบุรีการยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองช่องคราครับนะรับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งอัตราท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเบอร์นี้กับ0733132330หรือจะติดต่อโดยตัวเองครับนะที่ร้านชัยบุรีการยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองช่องคราก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประสาทครับนะตาล่วงจางและพระพรหมวชิระวชิระเมธาจารย์ครับนะหรือล่วงลุงอิมครับนวัดกระเทศจุลตีอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาวันที่23-24 กันยายน 2569ครับนะเอาเป็นว่าก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะมีโอกาสเวลาก็ไปรวมกันได้กับตามวันเวลาดังกล่าวนะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าตากันนานมาถึงคุณพี่เป็นกับคุณพี่นงอยู่ส่วนตูนนี่ฟังกันเป็นประจำเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากๆวันนี้พี่เป็นให้เกียรติแนะนำงานเพลงปอบรักงานบุญอย่ารอจ้าตานานฟังงานเพลงนี้ปลอมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุรพลสวัสดิ์เจริญครับนะเดือนจ้าครับขอบคุณขอบคุณมากมากครับนะคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงอยู่ส่วนตูนในเกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆ ท่านได้ความเวลา11นาฬิกากับอีก48นาทีครับท่านผู้ฟังกระผมกราบขอบคุณท่านผู้ฟังมากมากครับนะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาและโตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไว้ใจพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตระหนักครับนะท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนที่จะหมอไปกับใครมีส่วนรวมกับรายการโทรกันเข้ามาได้ครับนะหมายเลขนี้กับ07481055ซ้ำย้ำอีกทีกับ07481055ครับนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณไปยังคุณผีเศร้าครับนายอยู่ที่อำเภอสิงห์นาครที่ได้โทรมาเสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงก่อยสักครู่ครับเดี๋ยวกระผมก่อยๆทยอยจะนายนะครับนะตอนนี้มามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อเดินทางมาถึงคุณผีพลครับอยู่ถนนราชติด1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะไอเกณฑ์แนะนำงานเพลงก้องแสงทองนครชี้ครับก่อยนองตายตนโดนแล้วก็ต่อกันโดยงานเพลงเตซองข้องดวงนี้ซี่วิชัยคอยนองที่น้องพักบุงกับนะอีกส่วงงานเพลงมอบความสุข

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องนงดีสิวิชัยครับนะก้อยนองที่น้องพักบุงขอบคุณมากๆคุณพี่พรครับอยู่ถนนราชอุทิศ1ซอย13ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับเดินทางมาถึงอำเภอสิงหนครครับนะคุณนงชัยครับกำจับกำจาบอกว่ามอไม้กับบ่าวผู้พ่อทีมงานลูกเคียดว่าคำท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิงกลับนะไม่กัดกองไม่กัดใจครับไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องจักรพันธ์ระวิพันธ์ครับนะกับงานเพลงเปิดใจโซโวมอบความสุข

0: วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องแก้วตำหนกเมืองไม้กับนะอ่านเพลงรอพีติสิงห์นครครับนะขอบคุณมากๆครับนะคุณนงชัยอำเภอสิงห์นครในเกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงที่ท่านผู้ฟังให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามาก็เวลากันสักครู่ครับมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองของเครื่องยนต์ระบบเล็กขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ปานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กรองและยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันครับนะใช้บริการกันได้ที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลเขารูปจังอำเภอเมืองช่องคล้าครับสู้ดอกซ่องซี่อาฮกตองอาร์กอฮกตัวไปได้กับนาทิวสมัยกาจวิตบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กช่องคล้าที่นี้จำได้กับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเบอร์เซนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์เมื่อฉีบและยังให้บริการปะยางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม้กับนะในส่วนนี้ปะฟรีกับไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันนายกับนาทีอ้ำยังยนต์ลอแม็กซ่งคล้าครับตะนนท์ร่ำชิบเอ็ดตะบนข้อรูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าซูนเก่าอกเก่าซ่องหาหาซ่ามอกซ่ามจานผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนายกับนะบริการอ่านโดยน้องอ้ำครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกกว่ากว้างรายการเพลิดเพลินไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กองได้ฟังกันต่อย้ายโรคกันชาติกันนานมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับและได้กำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ส่งคล้านายจังเวกนายจังกึ้งกับซอยเก่าถนนไทรบุรีคุณใหญ่เนี้ยวกับอยู่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและท่านผู้กองที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไปกวางพร้อมๆกันเลยงานเพลงก้องเอกใจสีวิชัยพี่ล้วงลอกเด็กและกระโตกันโดยงานเพลงติดซ่องข้องนกเอียงจันทิมาครับแอบรักพี่ล้วงครับอีกซ่องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุก

luôn ครับขอบคุณนางนังเอกรังอีกทีพี่นุ่นยุ่มจนจมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะไอเกตแนะนำกันกมามอบความสุขไงกับทุกท่านครับกลับมากว้างกันต่ออย่าโรคกันจาตากันนานเดินทางมาถึงที่มานมอราชพัฒน์สงขลาครับนะคุณน้องน้อยคุณน้องตาลครับนะไอเกตแนะนำกันกมาและได้กำจับกำจาบอกว่าหมอไม้กับพี่หน่อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยากว้างกันเสียเลยดีกว่าครับนะอ่านเพลงก้องตักกะแตนชลดากับโคตรเลวในดวงใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับ

0: งเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องตั๊กกะแตนชลาดาครับรุ่นนี้บ่มีเงาครับก็คุณนังๆอีกครั้งอีกทีคุณน้องตาลมอราชปัดชงค่ายเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081ถ้ามาที่ช่องที่5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของไล่รถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับเรื่องเครื่องกล้องน้ำเยียวก็ตเวลุนเนโอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กังท่านผู้กังเจอกันตอนนี้ครับนะบริษัทเปลี่ยนไส้กรองไอฟีทุกซี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายไอฟี7ปีเต็มติดตั้งไอฟีด้วยครับนะท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยากันข้ามาได้ครับนะกับผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกวค่ายครับไปซ่าทีได้ตันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากครับนะร้านไทยบริการยางถนนไทยบริอำเภอเมืองสงขลาครับรับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งตำแหน่งครับนะการผู้กังท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เบอร์นี้กับ0743132330หรือจะไปติดต่อโดยตรงที่ร้านไทยบริการยางถนนไทยบริอำเภอเมืองสงขลาครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัตประชาติหรือว่าตาล่วงจางและปลาพรมวชิระเมธาจันกับนะหรือว่าล่วงหลวงอิมกับนะนวัดกระเทศจุลธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23-24กันยายน2569ครับนะก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนกับมีโอกาสได้เวลาไปรวมกันได้ตามสถานที่วันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่างอยู่แต่มอราชภัฏสงขลาครับนะคุณพี่นกครับไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงข้องมนต์สิทธิ์คำซอยจดหมายปิดช่องแล้วต่อกันด้วยงานเพลงติดซ้อมข้องมนต์สิทธิ์คำซอยเช่นเดียวกันกับนางสร้างนางอีกซ้องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องมนต์สิทธิ์กำซอยกับดาสร้างนางควางกันโตครับยังอยู่เตมอราชบัตรทรงกล้าคุณลุงย่าไม่เกณฑ์แนะนำกันก้ามาสุรพลสมบัติเจริญกับดาอัธยายขนมใหญ่และกระโตกันด้วยบาพรรักอีกส่งงานเพลง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญบาโปรรักครับนะขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องตาลและทีมงานมอราชบัตรทรงค่าไม่ว่าจะเป็นคุณพี่นกและคุณลุงยามที่ให้เกียรติติดตามและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตันหลักครับนะโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ถูกลุ้นถูกโยครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองข้องเครื่องยนต์ระบบเลขขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองยังไงบริการให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันครับนะใช้บริการกันได้ที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองทองคลาครับสู้หนกซ่องซี่อาฮกตองอาละก็ฮกครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กทองคลาทีนี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เทนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการทางซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกับปลายยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเหินไข้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ำยางยนต์โลแม็กซ์สงขลาถนนร่ำชิมแมตตะบนโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนเก่าอกเก่าซ่องอาหาช่ามอกซ้ำทันผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กวางกันต่อมาถึงคุณปีเศร้าครับอยู่ที่อำเภอซึ่งงานอคติในเขตแนะนำงานเพลงสารพลัดซ่องก้องประเทืองเสียงกาลุงครับนะและงานเพลงที่ซ่องก้องโซโยโสโยสายันสัญญายอมตายที่ตาพยาอีกซ่องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากมากลับนาคุณพี่เจ้าอำเภอสิงห์นครที่เกณฑ์ในนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมองให้กับคนที่ตันรักครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ถูกจริตคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ถูกจริตคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะโต081-3-4-4-2-4-5โตไปได้ครับสำหรับเรื่องข้องอะไรรถยนต์ถูกจริตคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามเยโฮคอดเฟย์ลุนนีโอพลัสครับท่านผู้ฟังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใช้กล้องไอฟีถูกซี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล่างการใกล้ไอฟี7ปีเต็มติดตั้งไอฟีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆนี่ครับนะไปชาติให้ทันฟีตึงทีแล้วก็ตึงบานเลยทีเดียวครับนะร้านไซบุรีกันยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองสงขลาหลับสามัคพนักงานทำบัญชี1ตำแหน่งครับนะท่านผู้กองท่านใดสนใจโทรเบอร์นี้กับ0743132300หรือจะติดต่อกันได้โดยตรงที่ร้านไซบุรีกันยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะก็เชิญร่วมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัตประชาติหรือว่าตาล่วงจางครับนะและพระพรหมวชิราเมธาจารย์ครับนะหรือล่วงลุงอิ่มครับนะนาวัดกระเทศจุลตีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23-24 กันยายน 2569ก็เชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะไปรวมตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตกวางงานเพลงของสุริยันทรงแสงครับสำรวยใจดีและก็สำรีใจดำครับต่อกันโดยเศร้าดอกยาตายอราใจกับบองหักบ่ต้องสงสารอีกช่วงงานเพลงมอบความสุข

กราบท่านผู้ฟังงานเพลงก้องเศร้าดอกยาตายโอระใจครับนะงานเพลงบ่งักบ่ต้องสงสารครับนะยังไม่จบครับท่านผู้ฟังเลือบแลเวลาเหลือไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการครับนะขอบคุณดีเจน้องนึงครับขอบคุณคุณร่มไม้กนาทอง

ากันไปก่อนครับนะเจอกันไหมในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านโชคดีและก็มีความสุขครับนะกระผมวิทยาแจ้งมานี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ

อาจารย์เพลินพรมแดนผู้ร่วงรับศิลปินแห่งชาติก็บอกว่าลงทุนขายตึกซื้อนาหวังอยู่ใต้ฟ้าบ้านนาดงดอนเป็นท่อนสุดท้ายของเพลงของมั่นจากคนดงก็คงจะขายตึกแล้วก็มาซื้อนาหวังว่าเป็นของมั่นจากคนดงในเพลงเก่าเราชอบเพลงที่3นะครับเข้ามาในช่วง5โมงจนถึง1ทุ่ม2ชั่วโมงขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับขอเข้ามาเป็นสายแรกจดกันเอาไว้สำหรับทางด้านของบ้านเกาะถ้ำนะครับพี่อุบลคนเกาะถ้ำฟังกันเพลินเพลินเจริญใจของศิลปินแห่งชาติอาจารย์เพลินพรมแดน3ผู้นานเพลงนั่นก็คือรักกับพี่ไม่มีช้ำแล้วก็ของมั่นคนดงนะพร้อมทั้งอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงของทางด้านเพลินพรมแดนเช่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปที่ฟังรายการนี้ก็ขอก็มา4ซ้า5สายแล้วนะครับต้องขออภัยที่ได้จดเพลงผิดกันไว้บ้างอย่างไรก็ตามครับก็มีเพลงของกอยอและก็จางด้านสิงห์นครอีก2สายรอกันอยู่นะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก็คือบ้านบางดานก็ต้องยกให้กับสมหมายค่าเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้2ชั่วโมงจากนี้ก็มาอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบกัน08430025560943563991นะครับอาจารย์เพลินพรมแดนก็อยู่กันที่จังหวัดสระแก้วนะครับสมัยก่อนก็ขึ้นอยู่กับปราจีนบุรีสำหรับอรัญญประเทศก็เลยได้ชื่อว่าเป็นพรมแดนระหว่างเขมรกับไทยนะปัจจุบันนี้ขึ้นจังหวัดสระแก้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติก่อนหน้านั้นก็อยู่กับวงดนตรีชุมนุมศิลปินของอาจารย์รัฐวิภาตวัฒน์เพลงแรกบันทึกเสียงทุ่งร้างนางลืมครับอาจารย์นิยมมารยาทก็มีเพลงให้เพลินพรมแดนขับร้องกันหลายเพลงเช่นเดียวกันนะครับก็จากไปอย่างสงบนะในด้านของเพลงที่คุณขอมาเราก็จัดกันไว้ให้สำหรับทางด้านเพลงที่จะฟังกันต่อไปนะมาทางเกาะยอแต่ตรงนี้ก็ไปดูข่าวสดๆกันวันนี้นะครับสำหรับน้ำป่าทะลักท่วมบ้านที่อำเภอบัวจังหวัดน่านนะครับไปทางเหนือด้วยแหละฮะเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดขึ้นมานี่ฝนถล่มหนักทีเดียวนะครับที่อำเภอบัวเรียกว่ายาวขึ้นถึงชั้น2สูงเกือบชั้น2สะพานบ้านนาถูกซัดขาดวิกฤตหนักครับฝนถล่มอำเภอปัวสะพานขาดคนอพยพประสบภัยกว่า10,000คน19สิงหาวันนี้ครับแน่นอนครับในขณะที่บ้านเรานั้นลมแรงอากาศร้อนแต่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ยังมีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่เนี่ยทางการก็ตั้งกองหน่วยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่4นาฬิกานะครับฝนตกหนักต่อเนื่องขึ้นมานะครับก็น้ำป่าทะลักมาเพราะอำเภอปัวตำบลปัวนั้นอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่สูงแต่น้ำป่าก็มีกระแสน้ำซัดอย่างรุนแรงครับไม่สามารถสัญจรได้สำหรับชาวบ้านชาวเรือนนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งกันนี่ก็เป็นเรื่องราวของพื้นที่ในภาคเหนือจังหวัดน่านนะฮะมีกันหลายหมู่บ้านครับก็
นำมาเล่าสู่กันฟังด้วยการบอกกล่าวกันในทางข่าวชาวบ้านกันบ้างฟังเพลงกันต่อไปครับอัดยายขนมยายและก็ยังมีโบยเสียนเสียงไทยพร้อมทั้งทางด้านของอนุสรณ์จ่าดำนะน้ำตาคนเลียวเกษมคมสันฐานผลัดสองประเทืองเสียงกาลงมาเป็นเพลงแรกนะครับสำหรับการก่อยอนั่นก็คือเพลงที่ประเทืองเสียงกาลงบันทึกเสียงไว้ในเพลงฐานผลัดสองเป็นแผ่นเสียงนะครับฟังกันดีกว่าครับจากเกาะยอขอขมาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกตุ้งครับ

พ่อจ่าดำเรืออนุสาวรีย์วีรไทยนะครับตั้งกันอยู่ที่ค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของฐานไทยและยุวชนทหารที่เสียชีวิตในการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นนะครับเมื่อ8ธันวาคม2484ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นก็ด่าหน้ายกพลขึ้นบกกันตั้งแต่ปัตตานีสงขลานครศรีกันไปจนถึงประจวบนู่นนะครับวันนั้นก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทางเนื้อเพลงเขาก็บอกก็คือที่บริเวณท่าแพนี่ปัจจุบันนี้ก็มีอนุสาวรีย์ของพ่อจ่าดำหรือวีรไทยนี่ตรงนั้นก็เลือดเดือดนะครับปลาดาบก็เลือดเดือดเพราะต่อสู้ขัดขวางกันอย่างดุเดือดปกป้องอธิปไตยของชาติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับช่วงนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามหรือจอมพลแปรพิบูลสงครามก็สั่งให้ยุติและให้ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกผ่านประเทศไทยเพื่อจะไปพม่านะญี่ปุ่นนี้ก็ยึดกันหมดแล้วตั้งแต่ภาคใต้ไปจนถึงมาเลเซียสิงคโปร์เพราะฉะนั้นสุดท้ายทางด้านของนายกรัฐมนตรีจอมพลป.พิบูลสงครามสั่งเช่นนั้นก็จำเป็นจะต้องวางอาวุธให้ญี่ปุ่นยกทัพผ่านก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีก็คือจอมพลป.นั้นก็ต้องถูกกฎหมายลงโทษนะครับต้องรีภัยหนีไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปเสียชีวิตที่ญี่ปุ่นนะครับโดยมีกองกำลังของเสรีไทยนี่มาช่วยประเทศไทยให้รอดพ้นจากญี่ปุ่นไปได้โดยการกระโดดล่มเข้าต่อสู้ขัดขวางก็เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่โน้นแล้วครับ2484นะรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นคุณตานู่นนะครับนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังของพ่อจ่าดำหรือจริงแล้วพ่อจ่าดำนั้นก็คงจะเป็นอนุสาวรีย์ของวีรไทยมากกว่านะครับไม่ได้ชื่อนายดำหรือว่าจ่าดำแต่เป็นอนุสาวรีย์วีรไทยจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงนั้นมากหลายเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แหลมสมิลาหรือการระเบิดทางรถไฟที่น้ำน้อยที่คลองน้ำน้อยที่มีพระพุทธขึ้นตรงนั้นก็เรียกว่าฐานญี่ปุ่นเสียหายยับเยินทีเดียวในช่วงนั้นนะแต่ทางด้านของจักรพรรดิญี่ปุ่นก็ประกาศยอมแพ้แก่กองกำลังพันธมิตรกันเสียก่อนครับก็เลยญี่ปุ่นก็ยอมแพ้ก็เป็นเรื่องราวของเพลงซึ่งก็มีกันหลายเพลงนะครับพ่อจ่าดำเนี่ยจ่าดำฉบับของใครเอ่ยของแสงทองนครศรีนี่นะพายุสุริยันไม่มีนะครับเราก็จัดให้แทนยังมีสมจิตมิตรสยามพ่อจ่าดำอนุสรจ่าดำสมพรเพชรเมืองตรังครับมีกันหลายรามวิมุลเมืองก็มีเช่นเดียวกันนะครับนักร้องใต้ทั้งนั้นเอาครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวจะฟังโปยเสียงเสียงไทยบัวริมบึงขุนทองลืมกลงแล้วก็ไปสายของบ้านปลายนาลบหมอไพรวันลูกเพชรแล้วก็สายล่าสุดมาจากทางด้านของคุณฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาสำหรับชำนาญก็ขอเพลงของสุดใสลุงโปรทองและอีกเพลงหนึ่งกำลังหากันอยู่นะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไปกันผ่านครึ่งชั่วโมงแรกกันมาแล้วนะครับได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมหมายคาสวิตบ้านบางดานสงขลานะครับบริการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบกันได้ครับหมดระบบไฟฟ้าก็ตรวจได้สำหรับทางด้านของสมัยคาสวิตบ้านบางดาน
ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านบริการเป็นกันเองกันอยู่นะครับหรือจะสอบถามปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ทางโทรศัพท์0624565556ครับจากสมหมายคาสวิทมาที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีนะครับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์อยู่บางด่านเช่นเดียวกันยังมีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆนะครับทางร้านก็ยินดีที่จะสั่งอะไหล่ให้โดยผ่านทางรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับตั้งกันอยู่ที่ถนนกาญจนาวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ยงยุทธเที่ยวชาญชัยก็เป็นรุ่นน้องของครูสุรพลครับฟอร์มวงดนตรีกันมาตั้งแต่ยุคแรกที่ตั้งวงดนตรีมาพร้อมกับการแก้สุพรรณนั่นแหละยงยุทธเที่ยวชาญชัยเป็นคนเชื้อสายจีนจังหวัดลพบุรีบ้านหมีนะครับร้องเพลงตั้งแต่อยู่ในค่ายฐานอากาศพบกับครูสุรพลในชุดเครื่องแบบฐานอากาศแต่เขาเป็นลูกคนจีนคนจีนเขาชอบค้าขายไม่ชอบให้ลูกชายมาเต้นกินลำกินแต่ยังนั้นก็ตามครับมันก็ทำมาไหนจึงควงแซ่เชียวนี่ก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เขาอยากจะเป็นนักร้องเหมือนกับรุ่นพี่ครูสุรพลก็ชวนมาอยู่วงดนตรีเพลงส่วนใหญ่ครูสุรพลเขียนให้นะครับสัจจาของชาวนารักพี่จงหนีพ่อโบยเซียนเสียงทายฝนสั่งฟ้าโมลาสาวรถเก๋งโดยเฉพาะขันหมากมาแล้วนั้นโด่งดังมากนะครับเสียชีวิตกันไปแล้วก็มาฟังเพลงตามคำขอของหมู่สามสะทิ้งหม้อโบยเซียนเสียงทายบัวริมบึงขุนทอง

0: ก็ฟังผ่านกันไปนะครับอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งยังมีเพลงเก่าเราชอบเสียงจากไพรวันแม่ผักบุ้งบ้านดอนลิเกไพรวันปิ่นทูปสุโขทัยและก็สายล่าสุดนั้นก็มาจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งก็ขอขอบคุณไปยัง
1: ได้สิคะ
0: รายการนะครับสำหรับทางด้านของสมัยขาสวิตรุ่งเรืองอรยุนและก็มาที่โลกไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลามีสินค้าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมากมายนะครับสำหรับทางด้านของรุ่งเรืองอรยุนนั้นนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างหรือว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ไม้แปรรูปเหล็กเส้นต่างๆนะครับมีการส่งถึงที่ด้วยนะครับสำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับหมายเลขโทรศัพท์0743117250743147575 0743114357นะครับฟังเพลงกันดีกว่าสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบจากบ้านปลายนาเสียงจากไพรวันนะครับไพรวันลูกเพชรเป็นเพลงที่สุรพลสวัสดิ์เจริญเป็นผู้ประพันธ์เขียนให้เหมือนกับแม่ปักมุ่งบ้านดอนมีท่อนลิเกท่อนกลางกันอยู่ด้วยแล้วก็ลิเกไพรวันถ้าไม่พอก็ไปกลิ่นทูปสุโขทัยในชั่วโมงที่2รอกันอยู่ตรงนี้ในด้านของเพลงเก่าเราชอบจากบ้านปลายนานะครับ

ที่รักขณะนี้เธอกำลังหลับหรือตื่นถ้าหากว่าเธอกำลังหลับก็ขอเธอหลับฝันถึงพี่บ้างถ้าหากว่าเธอตื่นจำเสียงพี่ได้ไหมจ้าที่รักว่าเสียงนี้คือใคร

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

พลงดังเมื่อปี2540นะครับสำหรับรักน้องพรทำให้อาจารย์สดใสรุ่งโพทองก็มากลายเป็นดาราดาวเด่นนักร้องในแบบฉบับที่เรียกว่าดังเป็นพลุแตกอีกครั้งหนึ่งนะครับสมฌานามว่าแมวก้าวชีวิตสำหรับเพลงที่อาจารย์เกียรติเฉลิมชัยเป็นผู้ประพันธ์ให้รักน้องพรโด่งดังกันในยุคนั้นเกือบ 30ปีกันแล้วสำหรับทางด้านของเพลงที่คุณผู้ฟังที่อยู่กันบ่อยางสงขลาชำนาญ นะฮะก็เพลงทำนองเดียวกับรักน้องพรของทางด้านหมอยาผู้ยิ่งใหญ่นะก็คือสอนเทพสอนทองนะครับรักน้องจอยก็เรียกว่าเป็นเพลงทำนองเดียวกันนะครับก็บอกว่าให้กับทางด้านของริมคลองสำโรงและก็ทางด้านของบ้านปลายนาด้วยนะครับสำหรับ2เพลงส่วนเพลงแรกที่เข้าสู่รายการในชั่วโมงที่2นั้นก็ตกค้างมาจากบ้านปลายนานะครับผลงานของไพรวันลูกเพชรเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์ให้กลิ่นธูปสุโขทัยส่วนสายที่รอฟังกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานไปกระทุ่งในชั่วโมงที่2ก็มาจากทางด้านของซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาสุรพลสมบัติเจริญ2เพลงแล้วก็พนมนพพรอีกเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็มาหิ้วกระเป๋ากับเพลงที่ภาคหิ้วกระเป๋าภาค2ของแสงสุรีรุ่งโรจน์ก็คือหิ้วกระเป๋ากลับบ้านนะครับด้านของซอยที่อยู่กันทางด้านของน้องริมคลองสำโรงขอเข้ามานะครับนะไม่แน่ว่าจะมีเนื้อดนตรีหรือเปล่าเราต้องเปิดใน YouTube นะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่อาจารย์สำลิดลุ่งโรจน์เป็นผู้ประพันธ์ในหิ้วกระเป๋าภาค2นะครับจะได้ฟังกันในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปมีทั้งรักจางที่บางปะกงสมหวังที่บางปะกงด้วยนะครับในด้านของน้องริมคลองสำโรงซึ่งก็เป็นสายล่าสุดที่เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FMVR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดกันไปซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดันสงขลาร้านรุ่งเรืองอลยนโรงไม้พนาพันกันนะครับฟังกันต่อไปสำหรับแม่ไม้เพลงไทยของครูสุรพลสัพเจริญนะครับตามที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาขอเข้ามาแตงเถาตายเดือนจ๋าและก็พนมนพพรเป็นเพลงที่3หนุนขอนต่างแขน

เสียงของพนมนพรนะครับคนแต่งท่านทราบหรือเปล่าเขาคือจำนงเป็นสุขชื่อนี้ไม่รู้จักแต่เขาบอกว่าสวงสันติก็ต้องร้องอ๋อนะครับแต่งเพลงพอเลาะพาเลาะไพเลาะเพราะๆให้กับทางด้านของพนมนพรในขณะอยู่วงดนตรีจุฬารัฐกันนะครับสำหรับนุนขอนต่างแขนสวงสันติยังมีความสามารถแต่งเพลงสตริงก็ได้รอยัลสไปร์รักสิบรอต้องรอสิบโมงหรือว่าจะเป็นเพลงซิงซิงเพราะๆในดาวใจเพลจิตขับล้อส่วนเกินหรือว่าตัวสวงเองก็ยังมีเพลงสนุกๆ นะครับในเพลงน้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟหรือน้ำมันแพงแต่ตอนนี้ก็เป็นเพลงที่คุณฟังผ่านกันไปแล้วนะครับสามผู้นันเพลงจากซอย14ราชอุทิศ1บ่อยางสงขลาซึ่งก็ขอเพลงเข้ามาเราก็จัดกันให้3เพลงนะครับมาถึงคิวอีก4เพลงนะครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะฮะก็ขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนในครึ่งชั่วโมงที่2เรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มนะครับเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตรงนี้ก็6โมงกับ41นาทีไปที่สมัยคาสวิตบางด่านสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้สำหรับห้างบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้หรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆซ่อมได้สบายมากบริการเป็นกันเองอยู่ที่บ้านบางด่านอยู่ใกล้ๆกับ7-Eleven บ้านบางด่านปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ครับ0624565556รุ่งเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ครับที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลาไม่ไกลกับสมัยคาสวิตนะครับสำหรับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็ตั้งกันอยู่ที่ปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชบางดานสงขลาโทรไปสอบถามสินค้าอะไหล่รถยนต์ก็ได้0813574245แล้วก็มีเพลงจากแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับอาจารย์สำริดรุ่งโรจน์เขียนให้ในยุคที่โด่งดังกันมากนะหิ้วกระเป๋าส่วนอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงที่ฟังกันในแบบที่เรียกว่าเป็นเพลงแก้นะครับหิ้วกระเป๋ากลับบ้านและอีกคู่หนึ่งก็คือรักจางที่บางปะกงสมหวังที่บางปะกงนะครับจากริมคลองสำโรงส่งเข้ามา

ขอฟังผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะลองสำริมคลองสำโรงขอมาก็จัดกันไปนะยังขาดเพลงเก็บกระเป๋าหรือเปล่านะของทางด้านเตือนใจบุญพรักษานะครับสำหรับเตือนใจก็ลองเพลงแก่แสงสุรีด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่ได้ความนิยมเช่นเดียวกันแม้ว่าเตือนใจบุญรักษาจะโด่งดังมาก่อนนะฮะก็เป็นเพลงแย่งกระเป๋านะครับเดี๋ยวจะครู่ได้ฟังกันแต่ตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังทางด้านของผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 กับอู่รถยนต์สมัยขาสวิทบางด่านสงขลาร้านลุงเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับมาที่โรงไม้พนาพันธ์กันได้เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357แสงสุรีรุ่งโรจน์ก็เป็นนักร้องที่เรียกว่าเป็นนักร้องซึ่งมาจากพนักงานโรงแรมนะครับเป็นพ่อครัวใหญ่แต่ก่อนนั้นเขาก็ทำนาอยู่ที่โคราชบ้านเองเนี่ยแล้วก็มาประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นพนักงานโรงแรมนะครับเรียกว่าเป็นหัวหน้าเชฟอะไรกันเลยทีเดียวแต่อย่างนั้นครับก็ไม่สามารถที่จะมากันเป็นกำแพงขวางกันให้เขาโด่งดังในโลกของเสียงเพลงได้นะครับมาประกวดที่วิกหนังซึ่งฉายภาพยนตร์เรื่องขยะสังคมและก็เข้าตากับครูสำริดลุ่งโรจน์นะครับแล้วก็ทางด้านของเพลงที่ขายให้กับแสงสุรีนั้นครูสำริดคิดเพลงละ500บาทในช่วงนั้นในขณะที่ทองคำก็บาทหนึ่งก็ประมาณพันกว่าสำหรับทางด้านของที่เป็นที่ไปที่มานอกจากแห่ขันหมากแล้วก็ยังมีเพลงหน้าอร่อยนะครับแล้วก็อีกหลายเพลงทีเดียวนะฮะสามเณรกำพร้าก็เพลงช้าหนาวนอกรถไหนเพลงนี้ไปเป็นเพลงเก่านำมาเล่นกันใหม่เอาครับมาฟังเพลงที่ได้ปล่อยแล้วนั่นคือแย่งกระเป๋าของเตือนใจบุญพระรักษา

0: เดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย7-11บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074311475